ปวดเมื่อปวดปวดสมบวกรอขีมอมคุณลวรีอคอกสูสอบวกยาบยอนตรอ